0: ับผมนะครับคนเลยครับ
1: Salt River's gonna take it. 1533, I copy. It's gonna be Salt River PD. 1541.